0: 이거 만화냐 이제 우선 뭐 데클라인이 됐다. 데뷔시 사라진 전 한마야부터 전 삶이냐. 아무 상황이 더 베티니 이거 그룹니 로스트 예쁜 거는 아마 레디 이거 미추는 거는 아무리 좀 우선 팀하는 거니까 근데 저기 시야로 이게 참
1: 그방으로
0: 야 나저기 선탄 그방으로 컴플레이 하는 거야 뭐 좀 포스퍼런스 같은 게 아마 응이 탄다
1: 최근에 탄다
0: 아마 대차 Okay, super tenta, kurugo, sentiran, pengangkai pula sini, bini group status case, sama pula nak asai manis case, tak berkini pokong kasa manis case, tak berkini pokong kolok ngak manis case, tak berkini lah sebi rama manis case, sama ni lo cakap. Okay, awal sen, tui men nama kai uji pokong kasa manis, pokong lok manis, awal sen sen tui marun itu. Tui ya, kankai, amu jus kompanen manaro, ahitano.
1: Aunque basta basta que to once was the mura jaga wo kuruka chande ham le mo a ko ki shoi da mura jaga ta ke da kuru amne hamo da te yo ni chaima na ke to a ko shoi da
0: mura wo to kuru amo asu mura bolte asu kuchu ro mi ke chaya na ka yo mura ko kisa su khan to na abo ki ngo o da ka kaina lo re to asu kuchu ro ke abo ni abo to No, pero con una regla ni poco de ahí.
1: Pero
0: con esto no hay, pero con esto ya no hay. Ahí está. ¿Qué es lo que se manda en el país? ¿Qué
1: es lo que se
0: manda en el país? ¿Qué es lo que se manda en el país? ¿Qué es lo que se manda en el país? Nitrogen itu sen, tapi mara ni beli tin besar mas kotor. Tapi final itu sen, nitrogen itu mau beri sen. Iko nitrogen itu yang sekarang mau beri tak sen, aku na hapu amri mara ni. Hapu amri dia, kerja aku iko pasti pun tak mana. Mana kesilita, kesilita mana kerja. Aku na kesilita ada kenyang bagi sen, iko wabai bukai mara ni.
1: ก็วันนี้ก็ลองที่มันจะรับได้ที่คนละการนั้นนะว่าเราพันธุ์ด้วยใครมาเหมือนกันเพราะว่าใครตอนนี้ตัววัวจึงเดี๋ยวมันใครตอนมันคิดจึงกลัวว่าที่ว่าก็ลองที่ใครมาพูดในตาเอาวัวที่ใครที่มาพูดอืมใครขับรถเส้นไหนนั่งในจะเป็นไรหรอกเขาจะตีเงี้ยตีตาบางคนจะรับใครที่เป็นตาเอาที่ปัจจุบันสุดรุ่งดินกลุ่มตัวส่วนจะต้องเอาเสียก
0: ไก่มันนี่ดูสิชาลนี่ยากุลก็มันเราหน้าเราหน้าแต่ว่าเราคิดจะอาบุตรจงเก็บมาสักทั้งหมดใช่ไหมจะพูดมาดูสิชาลนี่เราพูดอะไรจะกันแต่รู้จักอาบุตรมันจะเป็นอะไรกันอ๋อกลุ่มตัวไม่ชื่อเอามันนี่บารามันนี่ตาอ๋อดูสิกับบารามัสนี่ใช่ไหมยากุลอ๋อไก่มันยากุลอ๋อไก่น้องเลี้ยงอาบุตรนี่เราจึงเฟบรุวารีเราก็น่าจะตา
1: อาวุธนึงเทปโรนิสกังไก่ขังได้ตัดเพื่อเสียบุตรอาจจะรับทั้งไรมาเนี่ยเทียร์รุ่งดีบินเซอุลโลไก่ขังเทปโรนิสปอร์ไก่ขังได้ก็ไก่ขังกับพวกกันสมบูรณ์จุ่มเจ้าบอจิตุบารมัสกันไหนอาวุธสมบูรณ์แล้วไหมอาวุธนั้นไก่ขโมยรับพวกกันสังเทปโรนิสเราอาวุธเนี่ยจะการเข้ามาเนาะเจ๊จึงอาวุธรักทั้งไก่ก็เจ๊
0: ลามันนี่ยากลุ่มเจ้ากับตรงนั้นมันยากฟังอาทิตย์วันเบ็ดจิ้งจิ้งเขาเคยอาบุญลอตเตอรี่ทั้งนั้นอ๋อเอออาบุญลอตเทวีรักข้างข้าวกับหามุขยาใส่ตาอ๋อกับบางเทวีเดรุนั่นตาอ๋อการจราจรข้างทางเวลาแค่นั้นเศร้าใจอ๋อเอาคุณก็ต้องทำแบบโบราณเราก็ส่งรักข้างไปจะพูดให้มันเองกับหามันนี่มันปลุกคนอาบุญลอตเซมันเลยยาคือส่งปนรานามีบางส่วน
1: สิ่งที่เราเชื่อว่าน้องมันอ่ะสิ่งที่เราไปให้แก่รักกันใครจะเอาหนูมาเลี้ยงใช้กันดีกว่าอืมใครบางส่วนที่เห็นกิจกรรมเช้าป่าเราก็อยู่บ้านนอกกันเราก็อยู่เอาตัวไปอืมให้เนื้อเจริญขึ้นมาตอนนี้เราแบบนอกนี่มาเลยที่เอาคนขึ้นมาตอนนี้เอาที่คุยกันตอนนี้เราก็ต้องเอาตัวคนแบบไปเลยจะคนคอมเมอร์เชียลนั้นแค่ตัวก็การจะกันอ่ะอาทิตย์ที่จะทำให้คุยกันตอนนี้ยังไงการจึงเอาว่าเรามันยากลุ้นว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าน้องนารุตินี่จะเป็นเรื่องขึ